0: ใบ
1: สบายคนทองใบหนึ่งนิ้มงามะ
0: พรุ่งใบหนึ่งงามสีดำมาลุ่มร้อง
1: หนึ่งงามะขั้นลำนุ่งสันเดิม
0: อ่างลุงเชิดดันมาเที่ยงคืน
1: เดินไหนคนไหนใช่